ากไล่มนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่งกูเอาแต่พั่มเธอห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่งกูหลักกูล่งกู

ายเป็นผู้บริโภค

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย

0: เป็นแฟนกันนะ
1: โอเคค่ะ
2: มันเฮ้ยจัดไปเลย
3: จัดไปน้องๆบังเซนร้อยนัดเลย

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรส

สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618951

อาเจวาเลตี้ดิเจอุดข้อรายงานตัวนะครับมาแล้วจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับที่ท่านได้เกียรติตามมาฟังบ้านไม้เรดิโอทุกพื้นที่ครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ทำงานนะครับขับรถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อคาเพลก็ค่อยมีความสุขค่อยมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังบ้านไม้เรดิโอนะครับ

กินกาแฟน้ำชาหรือยังครับเพิ่มพลังก่อนผมนี่ว่าจะเช้านี่ต้องตื่นขึ้นมากาแฟดำ1แก้วก่อนน้ำเปล่า1แก้วนะครับแล้วก็สดชื่นลงเฟซบางมุดนะครับรายงานตัวเลยจ้าทาง Facebook วุฒิแก้วประกอบบ้านไม้นะครับเป็นภาษาไทยฐานข้ามาคอมเมนต์ได้เลยจ้าฟังอยู่ตรงไหนข้อเพลงหมอใบใครจางนูนจางนีก็ว่ากันไปนะครับจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนในนามพจน์นามเพลงได้พื้นที่ไหนฝนตกพื้นที่ไหนดีคลื่นฟ้าคลื่นฝนกำลังจะตกหรือไม่ตกฐานบอกได้เลยนะครับบอกได้หมดรายการนี้ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเปิดเพลงให้ฐานได้มีความสุขอะไรกันนะครับ

คุณบ่าวบอกว่าได้รับน้ำมอมแล้วนะครับเด็กนอกวังเดินทางขับรถไปภูเก็ตก็เดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับทุกๆคนที่ขับรถอยู่ตอนนี้นะครับนายน้องบ่าวท่านนี้นะครับท่านนี้โอ้ชื่อก็เหมือนผู้หญิงนะนะครับท่านนี้น้ำมอมในรถอ่างขวดแล้วก็ชีตัวผู้ชาย1ขวดเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้นะครับแล้วก็เด็กนอกวังมีขอเพลงบ้านเธอบ้านฉันด้วยนะครับบ้านกำนันบ้านผู้ใหญ่ข่อยไปเวลาเขาแกงัวนะครับคอมเมนต์มีไหมเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ก่อนทาง Facebook นะครับท่านไหนนะพ่อนำเพลงได้เลยนะฟังอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างก็เดี๋ยวผมไปให้คอมเมนต์มาดีมาก่อนนะครับคอมเมนต์มาฮอกแหละโอเคซียานะครับปิจักกับพงการบ่ดีเจเป็นวัดไม้เสียงเหมือนขัดจมูกเพราะว่าเสียงเหมือนแบบอากาศเย็นๆอะไรประมาณนี้พี่จักนะครับเพราะว่าเสียงเหมือนนะเนี่ยเพราะว่าเสียงเปลี่ยนกันนะครับเสียงอาจจะเป็นเมื่อก่อนขัดบูกันนะพี่จักนะนะครับจังนวดไรอันตัวน้องกี้ไซตืดนะครับคุณบอยคุณบอยสวัสดียามเช้ากับพี่หุดข้อเพลงฟังก์ชันชักทอกหมอไปกับอู่ชุมพรเขตแปดครับได้เลยคุณชัยสิทธิ์เพราะว่าเสียงผมมันก็จะเริ่มจะเป็นวัดอะไรประมาณนี้นะหรืออ๋อเลยว่าผมนั่งโต๊ะฝนแน่นอนเลยเมื่อวันฝนตกหนักผมนั่งหน้าบ้านนะว่านั่งหน้าบ้านเลยว่านะครับเรื่องจะเป็นวัดหรือยังมั้งนะครับอาการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวค่อยชีวิตคนเรานะนะครับน่าจะเป็นวัดอะไรพี่จักก็ขอบคุณนะครับพี่จักนี่แกนี่ฮู้ดีจังไงเศร้าดีจังพี่จักเศร้าดีจังไอ้ผมก็บอกว่าน่าจะเป็นวัดน้อยๆเห็นเสียงมันก็แค่ว่ามันคนเริ่มจะเป็นวัดประมาณนี้นะครับเพลงที่ขอเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณจ้าที่ทาละยันตัวมานะวันนี้นั่งถึง 11:00 นะครับพอจะเดี๋ยวผมออกไปธุระแป๊บนึงนั่งถึง 11:00 จ้ะบ้านเธอบ้านฉัน

ลวงนวดเดินทางไปสตูลนะครับบอกกับฟังออนไลน์ข้อเพลงลูกที่แบกไว้นี่ที่แบกไว้ได้ไหมวะได้เลยถูกๆคนก็มีนี่นะลวงนะผมก็ลึงล่างหลาซ่ามดนะครับน้องบอยข้อเพลงหลักลาวได้เลยเพลงที่ข้อมาฐานได้ฟังถูกคนแล้วก็เพลงมีมดถูกเพลงไม่ได้เป็นเพลงเก่าเพลงไหมมีมดให้ฐานได้บอกให้ฐานได้นำมาที่นี่บ้านไหมเรดิโอมีครบมดเพลงเก่าเพลงไหมซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับบอบเบิ้ลเพลงที่มีชื่อว่าฟังก์ชัน

ุณวันนาขอเพลงสาวๆสักเพลงแนว cover ได้เลยแต่เดี๋ยวผมจัดเพลงลูกหลังความสาว cover ให้นะครับโอ้เพลงชอบเพิ่นเบ้ออ่ะเพลงนี้เฮ้เฮ้

ก็จัดได้แล้วเพลงออกฮักออกฮักแนวคัฟเวอร์น้องหนึ่งโตโยต้าโคกเมาลงสะพานเทคโนอยู่ขวามือแลฟังอยู่หลายคนเชื่อมต่อบลูทูธหรือยังเชื่อมต่อเลยนะขอเพลงฝ่าซี่คลามกับความเป็นจริงนะครับของโบวินนี่ได้เลยน้องชายเดี๋ยวจัดให้รอสักครู่เอาออกฝรั่งให้ไปไปผู้แก๊สเลยว่านู้เลือดท่านทับสารัดเลือดที่สองขึ้นฟังเลยนู้ขึ้นมาเลยเราไม่กลัวเรารับได้หมดเลยมากันเป็นยกทัพกันเลยมากันเกลือสารัดเนี่ยเขาทอนทับมาจากอิรักไงตอนนี้ฐานของสารัดไม่อยู่ในอิรักแล้วนะครับทอนท่านทับแล้วก็แวะปฏิทินเสกอนแวะผักพรผักพรลิมเล่นะน้องนึงนะนะครับฝ่าซี่คลามกับความเป็นจริงขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้เลยจ้ะแล้วก็ฐานที่เลือดที่ยังไม่แนะนำพ่อนามเพลงก็ได้นะแนะนำได้เลยทั้งช่องแชทก็ได้เฟซบุ๊กอุดกระบะกอบฐานแชทหาผมมาได้นะครับแล้วก็ข้ามมาคอมเมนต์ก็ทางเฟซบุ๊กจากไหนเพลงชื่อเพลงหมอไปใครได้มดสบายสบายช่วงแรกแต่วันนี้ผมหนังถึง11โมงนะครับขอบคุณหลานก๋วยเตี๋ยวหอยค้าวังแลเอามาฉายสิรวมกันเร็วหลานหอยค้าวังแลทั้งสองสาขานะครับสาขาแรกรัตภูมิสาขาสองก็แยกไทยวัสดุนะครับหลานาหอยค้าวังแลเอ็มจีกลาดนะครับทำซีรถยนต์ถนนนวลแก้วทำซีเมื่อนานทำซีดอกหวักยากันดอกแก้วทำซีดอกแก้วซ่องเมื่อนานจัดโปรโมชั่นจากซ่องเมื่อนานนะครับต้นมวงก็เตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขาข้างเทศบาลนครนายกแล้วก็ถนนนิพัทธ์ส่งคลอข้างปัสริญาเย็นนะครับ68ช็อปลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือหม้อใส่มือสองแล้วก็โมดิฟายด้วยจ้ะชุ่มเสียงขายนมซิเทมลานป่าออฟเลยอย่างโลตัสทันยังไงนะครับตู้เครื่องเสียงลำโพงเครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจ้งจอเอ็นลอยสัญญาณกันขโมยนะครับชุ่มเสียงบานหม้อแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบานหม้อนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยมีอาสาค้านะครับบานหม้อแบตเตอรี่จ้าลานาลานุ่มทั้งไปสนามบินเดียวโรงแรมซอเทิร์นแอร์พอร์ตลานนุ่มได้เลยนะครับลานาลานนุ่มจิ้มจุ่มจุด299 599หนองอิงคุณยิ้มที่ใช้ชื่อว่ายิ้มให้กับฟันนะครับขอเพลงไอ้หนุ่มเล็กเก้ได้เลยแต่เดี๋ยวแท้ไม่นึ่งเพลงเป็นญาติกับไอ้หนุ่มเล็กเก้กับไอ้หนุ่มเรืออ้วนนะเป็นญาติกันไงกับไอ้เล็กเก้เรืออ้วนนั้นไอ้หนุ่มเล็กเก้มันชอบหนังไปหนังเรืออ้วนเอาฝาซี่ข้ามก่อน

ุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้จำได้เพียงแค่คิดถ้าได้คบจะเป็นอย่างไร

ไอ้หนุ่มเล็กเก้ติดค้างไอ้ก่อนหาไม่เจอเดี๋ยวจัดเพลงนี้ไอ้เทนเล็กเก้วันละนิดนะวันก่อนน้องก็ขอมากันนะครับพอดีฮาทิตอีกลูกของผมอ่ะมันอยู่ที่สถานีจริงๆไม่ใช่ดินะครับนะจ๊อบเนี่ยผมมีถูกอัลบั้มเลยแต่ฮาทิตที่เป็นเอ็กซ์ติโนที่ผมเสียบเนี่ยอยู่ที่สถานีผมเอาเพลงไปลงที่สถานีกาสิบเก้าทิ้งก็ตั้งไว้ที่ท่าสถานีเลยไม่ได้เอากลับมานะครับเอาเพลงนี้ไปก่อนนะน้องบ่าวน้องยิ้มเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวคอยไปเอาฮาร์ดดิสก์ล็อกมาพอในฮาร์ดดิสก์รู้กันนะเพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเพลงเก่าที่ค่อนข้างจะให้อยากสักนิดนะครับกล้าว่าจะเอาไปลงไหนการสิบการอยู่ศูนย์ในเพื่อสถานีก็เปิดถันก็ได้ฟังเพลงเก่ามั่งเพลงไม่มั่งอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นคนที่ว่าใจดีมีอะไรผมก็แบ่งปันให้เพื่อนแล้วนะครับเพลงผมไม่หวงเป็นเพลงที่ผมเก็บสะสมมานะครับแต่ผมไม่หวงครับผมคิดว่าต่อไปถ้าวิทยุเปิดเรื่อยๆเพลงที่ผมสะสมไว้เนี่ยสถานีเขาก็ได้เปิดได้คนหลุนหลังได้ฟังได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปใช้ถูกสถานีนะครับแต่เราก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวตั้งให้มันพังเบาๆเขาเลยเอาไปลงสถานีนะครับของดีนุ่มก็มีเพลงเก่าเหมือนกันได้จากผมไปหนึ่งลูกฮาร์ดดิสก์นะครับแต่ที่เอาไปลงเนี่ยเป็นฮาร์ดดิสก์ของพี่นุ้มไหมแต่เป็นเพลงผมเพลงผมแต่พี่นุ้มเนี่ยแกก๊อปไว้นะครับแกก๊อปไว้ผมมาก๊อปไปก่อนแกไปผมฝากไปก่อนซึ่งพี่นุ้มเอาฮาร์ดดิสก์มาให้ผมก็เลยไม่ได้ฮาร์ดดิสก์ท้ายไว้นะครับเขาเลยเอาไปลงที่การสิบการอยู่ซุนเสียก่อน

หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความขาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ

น้องๆทุกคนนะครับที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแค่กำลังใจนะครับแต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายในใจที่ว่าภูมิใจอยู่

อันยามันที่ชั่วโมงที่3เนี่ยนะครับ11นาฬิกากับอีก5นาทีหายไปไหนตั้งนานอ๋อผมไปพัดกะหล่ำปีไปปั้นเครื่องแกงส้มวันนี้แกงส้มป่าวัวมงกับพัดกะหล่ำปีแล้วก็แวะไปอาบน้ำมานะครับสบายสบายครับวันนี้225ยูเซอร์ขอบคุณครับที่ท่านได้เกติดตามมาฟังบ้านไม้เรดิโอฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณหลวงหน้าด้วยนะครับที่ท่านบอกต่อๆต้องบอกต่อๆแหละว่าฟังเพลงกันแบบยาวๆเพลงเพลอก็ต้องทางออนไลน์นะครับบานไม้ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไปที่ Google หรือว่า Chrome พิมพ์บานไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยท่านเชื่อมต่อบลูทูธลำโพงแยกเชื่อมต่อค่าเพลงในรถเชื่อมต่อบลูทูธในรถฟังแบบยาวๆนะครับแต่ละวันเราเจอกัน6ชั่วโมงในช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยง3ชั่วโมงนะครับแล้วก็บ่าย3ถึง6โมงเย็นอีก3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงหลังบ่าย3ก็พร้อมกับทางหน้าปัดวิทยุ 99.0 หาดใหญ่ 92.2 งาและก็บ้านไม้นะครับหลังจากนั้นก่อนผมต่อเดียวก็ดีเจดาด้ามาบ่ายโมงดีเจนุ่มอารมณ์ดีมา6โมงเย็นนะครับแล้วก็ฟังเพลงยาวๆจนถึงนู่นแหละ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดกันบ้านไม้นะครับไอ้เรามีเพลงฟังกันตลอดเป็นเพื่อนแต่ผู้ฟังในยามที่ทานเดินทางไม่มีเพลงฟังโฆษณาหน่อยนะครับทีนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นที่ผักใจนะครับเป็นที่ผักใจเป็นกำลังใจเป็นที่ความสุขให้ท่านได้ฟังเพลงเพลอๆกันนะครับเราจะนำเพลงเพลอๆมาเปิดให้ท่านได้ฟังกันนะครับถือว่าเป็นหน่องไม้ทำออนไลน์นะครับทำออนไลน์แต่ถ้าวิทยุเราก็ถือว่าเป็นมืออาชีพกันแล้วแหละนะครับเพราะแต่ละคนนี้อายุห้านี้20ปีอัพทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้การฟังเพลงหรือว่ายุคมันเปลี่ยนไปนะครับผมจะสองช่องทางช่องทางวิทยุผมก็ไม่ทิ้งนะครับผมมาอยู่อย่างการสิบการอยู่ศูนย์หาดใหญ่การที่ท้องอยู่ซองงาสะเดานาทวีจานะคลองไอโค้งแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผมกี่ดาเดียวนี่คนเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์เยอะอยู่กับ iPad อยู่กับโน้ตบุ๊กอยู่กับโลกโซเชียลผมก็เลยผมทำบ้านไม้ออนไลน์ดีไหมเพราะว่าบ้านไม้มันบินไปตั้งแต่ปีไหมสิ้นปีที่แล้วนะครับก็เลยว่าโยกจากบ้านไม้เรดิโอเรามาออกอากาศทางวิทยุออนไลน์นะครับเพราะว่าหลายคนมีโทรศัพท์ต่ออินเทอร์เน็ตกันทางนั้นทิ้งเวลาเราต่อเน็ตก็ไม่ใช่กินอินเทอร์เน็ตอะไรมากมายถ้าทานใช้ไอโฟนหรือว่าใช้แบบ Samsung มันก็ปักหน้าจอได้แล้วเพราะว่าโทรศัพท์สมัยก่อนมันปักหน้าจอไม่ได้ใช่ไหมครับเวลาเราเล่นแอป Google เนี่ยเราก็ต้องปิด Google แล้วก็ไปเล่น Facebook ไปเล่น LINE ไปเล่นในอื่นแต่นี่ได้เลยนะครับไอโฟนสบายมากทานแกพลักไปขึ้นบนตะวัดนิ้วขึ้นมันก็ไปอยู่มุมสายมือแล้วก็เล่นแอปอื่นกันได้แต่เพียงแต่ว่าเวลาไลน์ข่าวช่องแชทข่าวทานฟังผมอยู่เนี่ยฟังออนไลน์อยู่ออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบมนุษย์ต่างดาวเลยหรือว่ามันจะตัดหลับบอไปทานต้องออกนะครับออกหลายคราวไหมทำไมถึงเป็นเสียงแบบกุกกกกประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งบางทีก็แชทรอข่าวสองไลน์รอข่าวพอแชทรอข่าวไลน์รอข่าวโทรศัพท์เราข่าวเนี่ยโทรศัพท์มันจะตัดระบบออนไลน์เลยมันจะเอาระบบพื้นฐานแอปของมันก่อนที่เป็นลักนะครับก็เลยเป็นแบบนี้ว่าทานถ้าเสียงเงียบออกแหล่ข่าวไหมถ้าเสียงเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กนะครับเหมือนหมวนเทปยืดๆอะไรประมาณนี้ทานก็ออกแหล่ข่าวไหมนะครับซิงเกิลไม่ล่าสุดครับซอมโอเพลงที่มีชื่อว่าไม่จางหายไปนะครับนี่คอฟเวอร์นะแล้วก็ควันลุงอินท่าต่อเนื่องกันด้วยนะครับความคิดถึงคายคนตายได้ cover นะครับเพลงดีซีไม่สมศักดิ์ศรี cover โจอี้ภูวศิษฐ์จัดไป4เพลง5เพลงเลยปากใต้บ้านเรานะครับ cover เหมือนกันเพลงที่ฮอกนะครับ cover นัดกิติสารนะครับแทนชื่อแทนว่าแต่เขาเราก็ชูเป็นคอฟเวอร์นะครับเพลงที่7ไม่ล่าสุดเก่งวงเฟรมเพลงที่มีชื่อว่าคนมีประวัติไปจัดเพลงฟังกันยาวๆเลยนะครับ

ันจะเปลี่ยนเวลามอดไอ้ท่านฟังเพลงยาวๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติติดตามเราฟังทางบ้านไม้วิทยุฟังเพลงออนไลน์นะครับอยู่กันเป็นร้อยคนนะครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังกันยาวๆนะครับโฆษณาขอตอนชั่วโมงสักช่วงนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีโฆษณาเลยฟังกันยาวๆไปโฆษณาในช่วงของดีเจดาด้านะครับตอนเช้า9โมงถึงเที่ยงนะครับเวลาดีเวลาเดิมแล้วก็ตอนเดียวในช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราเจอกันทาง 99.0 นะครับรวมไปถึงออนไลน์ด้วยบ้านไม้นะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

อาดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูมันไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:061-895-5970 ไร่ขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643

ทางพระเองมาคอยทำซาบานข้อใหญ่ของทวดเขาเลยเองทวดคำซาบานนะทวดคำซาบานนะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่หลงเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังได้ที่แนวเรดิโอหัดใหญ่ค่ะจะเจอกับด้านะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้พร้อมมอบความสุขกันเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะว่าฟังรายการของเราก็จะได้ติดตามรับฟังทั้งเนื้อหาสาระและก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาสตาร์ทกันด้วยเพลงนี้ค่ะ

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

จบไปกับเพลงที่เลือกมาฝากกันค่ะพูดถึงขี้ยางนั้นมีค่านะคะอย่าปล่อยให้เสียราคาแค่มาที่นี่ที่ร้านยางจุ้ยสะเดารับซื้อยางทุกชนิดค่ะราคาสูงช่างตรงจ่ายสดทันทีเชื่อถือได้นะคะเปิดมานานกว่า30ปีแล้วล่ะยังไงก็สามารถนำยางของคุณมาจำหน่ายกันได้ที่ร้านยางของเรานะคะร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยค่ะ074 460 499

ลับมาจะเจอกันในช่วงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันกับดาด้านะคะพร้อมๆกันด้วยกับ3 BB อย่าพลาดแล้วกันค่ะวันนี้คุณสามารถที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก3 BB นะคะเน็ตเร็วแรงได้ดั่งใจที่ใครๆต่างก็แฮปปี้ติดต่อกันมาได้นะคะ1530ค่ะแล้วคุณจะสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดแน่นอนค่ะ

0: ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร่วมเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ
1: คุณฟังคะวันนี้ถ้าคุณยังคงซื้อน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่เนี่ยคุณลองคำนวณคิดดูนะคะคิดหน้าคิดหลังคำนวณแล้วคำนวณอีกคุณจะรู้เลยว่าคุณจ่ายค่าน้ำนี่เยอะมากนั่นคือแค่ค่าน้ำแบบเพียวๆก็เดือนนึงก็หลักพันปีนึงก็หลักหมื่นแต่ถ้าเกิดคุณรวมค่าเสียเวลาค่าน้ำมันรถที่ต้องขับไปซื้ออีกค่ายกค่าแบกอีกโอ้ยสารพัดนะคะซึ่งสิ้นเปลืองมากๆแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยจ่ายเงินไปแบบไม่รู้ตัววันนี้ประหยัดได้ประหยัดนะคะแล้วก็ประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งสุขภาพเซฟในส่วนของค่าหมอด้วยวันนี้คุณแค่เปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวค่ะน้ำของคุณนะคะสะอาดและก็รสชาติดีด้วยนะคะสุขภาพก็จะดีกันทั้งบ้านกดดื่มได้ทุกเมื่อไม่ต้องกรอกน้ำร้อนไม่ต้องกรอกน้ำเข้าตู้เย็นไม่ต้องเสียบปลั๊กน้ำร้อนกันอีกแล้วประหยัดสุดๆประหยัดทั้งค่าไฟประหยัดทั้งนู่นนี่นะโอ้ยสารพัดความประหยัดนะคะแล้วคุณจะเหลือเงินเก็บอีกเยอะค่ะเดือนนึงก็ 4-5,000 เลยทีเดียวที่จะมีเงินเหลือเก็บเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรก็ยังได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแค่คุณเปิดใจนะคะอยากจะปรับแล้วก็เปลี่ยนนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ต้องจ่ายในราคาแพงเนี่ยมีอยู่จริงกับโคเวค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัด097-1922-955 ค่ะ097-1922-955 นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: อยู่ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

พี่น้องชาวสวนยางค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะขายนะคะขี้ยางยางก้นถ้วยยางหมาดยางแห้งแล้วก็ได้ราคาสูงๆเนี่ยต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะร้านยางจุ้ยสะเดานะคะให้ราคาสูงกิโลช่างก็ตรงซื่อสัตย์ค่ะจ่ายเงินทันทีไม่ติดค้างนะคะคุณจะได้รับเงินแบบเป็นสดๆเลยช่างปุ๊บนะคะคำนวณออกมาแล้วได้กี่บาทกี่บาทเนี่ยก็รับเงินสดๆไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะเราอยู่เคียงคู่ทุกท่านมายาวนานกว่า30ปีแล้วให้คุณได้อุ่นใจและก็สบายใจได้นะคะตรงข้ามโรงเรียนขันชัยสอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499หรือ0988224ตอง2ได้เลยค่ะ

ขอบคุณช่วงเวลาดีนะคะช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาที่นี่มีห้องพักราคาประหยัดนะคะใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นริมแม่น้ำติดลำธารค่ะบรรยากาศนี่เงียบสงบเป็นส่วนตัวห้องพักก็มีการแยกกันนะคะเป็นหลังๆพร้อมที่จะให้คุณนะคะได้รับความเป็นส่วนตัวมีที่จอดรถทุกห้องเลยค่ะพักค้างคืนเริ่มต้นที่500บาทแต่ถ้าพักชั่วคราวแบบ2ชั่วโมงก็แค่250บาทเท่านั้นค่ะคุณสามารถจองกันได้นะคะที่061-516-4545ค่ะ061-516-4545นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

จบไปกับเพลงดีที่เลือกมาฝากกันในช่วงนี้ช่วงที่ดีนะคะที่เราอยู่ด้วยกันกับจุลินทรีย์ที่ช่วยกำจัดกลิ่นค่ะตัวช่วยกำจัดกลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิดทั้งขี้หมาขี้หมูขี้ไก่ขี้แมวขี้วัวขี้ควายขี้ยางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะปลอดภัยต่อคนและสัตว์ค่ะใช้งานง่ายผสมน้ำ1:100แล้วก็ฉีดพ่นเนื้อหรือว่าจะราดล้างได้ทันทีนะคะใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มห้องน้ำท่อน้ำหรือจะเป็นบ่อเกลือนะคะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีให้เลือกกันนะคะแบบ1ลิตร190 5ลิตร790 30ลิตร 3,000 บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางสอบถามเพิ่มเติมที่0988224ตอง2ได้เลยค่ะ

มาถึงช่วงนี้นะคะช่วงเวลาที่เราต้องล่ำลากันอีกแล้วค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิค่ะส่วนเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี
5: ้บ้านมองลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอสทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
3: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

0: ฮัลโหลวาเลตี้ดีเจวุฒิขอรายงานตัวนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆพื้นที่ครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติติดตามมาฟังการสิบการอยู่ศูนย์นายติวนายเรดิโอฮัทใหญ่การ12.2งานจารุลักษณะเรดิโอสะเดาจนะนันทวีด้านนอกสะเดาบางพื้นที่คลองห้อยโค้งนะครับและก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงหลายช่องทางครับให้ท่านได้ฟังเพลงกันต่อเนื่องออนไลน์ก็ฟังได้บนโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่พื้นที่ใกล้เคียง 99.0 ครับฟังในรถเชื่อมต่อลำโพงได้เลยเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับขอให้ท่านมีความสุขในการหลับฟังเพลงนะครับต่อเนื่องจากดีเจดาด้าในช่วงบ่ายโมงช่วงเช้าดีเจกุ๊กไก่บ่ายสามดีเจหุ่นนะครับ18:00 น.ดีเจนุ่มอารมณ์ดี20:00 น.นิดๆ นะครับดีเจน้องสาวนี่ก็คือนักจัดรายการนะครับการ 19.0 99 Radio ฮัทใหญ่ต้องทำเสียงเพราะๆเพราะว่ารายการนี้เปิดแต่เพลงดังเพลงเพราะน้องซาบานลาวเว้ยอย่าเจ็บปั๊มมาท่านี่ฝนตกตกลาวนี่น้องนุ่ฝ่ารองลาวไอ้นุน้องไม่กลัวหรอกพี่ฮะน้องปอบไข่น้องซาบานพี่และฮาน
1: ข้อสาบานว่าจะรักพี่คนเดียว
0: ไปท้อเลยน้องไปท้อเลยเบิดน้องเบิดน้องชอบหลายคน
1: จะ

ก่อนไม่กี่ตัวบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับถ้าทานแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่มดไฟมันจ่ายมาหลายปีแล้วอ่ะก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนะสาขาเยื่องโรงพยาบาลอะไรสาขาเยื่องโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาส่วนเต่าแกพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านมอแบตเตอรี่อาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงรถเตี้ยนะครับอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งโจ๊กมอนามคำซี่บอทำทุ่งลมรถกระบะถนนซ้ายถาถอนนะครับอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งลานของอาร์มเปิดทุกวันนะครับแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับย้อนนี่ใช่ดีแบตเสียแบตนามมันเสียมันใช้ไม่ได้แล้วย้อนนี่ใช่ดีเลยไปซื้อที่บ้านมอก็ได้หรือหลานค่ายแบตเตอรี่ใกล้บ้านทานนะครับเอนิแม็กนำข่าวจากอิตาลีอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับช่างเอาสักลูกสิเอนิแม็กนะครับแล้วก็ผมฝากหลานหาหน่อยสักหลานได้ไหมนี่ลงโฆษณาเดี๋ยวสั่งตำสปอร์ตไปแล้วนะครับนี่พูดแท้ไปก่อนครัวทาราวิวแอนรีสอร์ทนะครับวัวสะพานปากพยุนไปมาแล้วอาหารกินร้อยทุกเมนูกุ้งหลาดซอสมะขามแกงส้มปลากีตังผัดเผ็ดมีลังปลาพุงทอดน้ำปลาแล้วก็อีกหลากหลายเมนูพัสตอเครื่องแกงกุ้งปลาหมึกโอ้โหจะเป็นอาหารทะเลที่นั่นก็สดโดยเฉพาะแกงส้มปลากีตังนะครับก็ปลาก็อยู่ตรงนั้นแน่ในซ้ายน้ำสะพานปากอยู่เลยนะครับเดินทางง่ายๆจากควนเนียงนี่ก็20กิโลมาทางห้วยหลึกก็ได้นะครับแค่นิดเดียวตั้ง GPS ได้เลยครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทพร้อมด้วยบริการห้องพักท่านจะนั่งในแพร่ลองคาราโอเกะก็ได้นะครับมุมแบบจัดเรียงซ่องชันโอ้ข้างบนในวิวสวยมากมีซ่องชันมีเป็นซุ้มแล้วก็ซุ้มที่ยืนมาในนามกันดังสบายนะครับห้องพักคือละ500เองเท่าเลยล่ะพักได้เป็นครอบครัว600ก็มีห้องสูทหรือจะเป็นห้องใหญ่พักได้10คน20คนก็พักไปตานะครับห้องจัดเรียงห้องพักห้องสูทหรือจะห้องธรรมดาคือละ500พร้อมด้วยอาหารเครื่องดื่มพร้อมอยากให้ทานได้ไปสัมผัสริมน้ำริมคลองธรรมชาติปากยูนวัดสะพานปากยูนเลยเธอถ้าไปทางทาปาบาไปทางนาวารีสอร์ทก็ไปออมตรงนู้ก็ไปทะลุที่ขั้วทาราวิวถ้าไปทางห้วยลึกขั้วเนียงก็ไปถึงวัดวัวถนนวัวนุ้นตรงนั้นใช่ไหมลงเนินก็ถึงเลยเลี้ยวขวาข้าไปท่านจะไปทางซอยในหมู่บ้านก็ได้ที่ GPS นำทางไม่ต้องกลัวซอยกาไปทางหมู่บ้านกะแขหรือจะไปทางถนนใหญ่ได้หมดเลยนะครับเลยดอนบาดูนิดเดียวปากยูนตรงนี้แขนะครับผมไปเมื่อวันซื่น20กิโลเครถชิวๆอ่านก็อร่อยเลยก็ได้กินกองสดนะครับนี่ฝากให้ด้วยจ้าครัวทาราวิวแอลลีสอร์ทนี่ต้องไปแล้วทานต้องจัดเดี๋ยวผมทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมลงคลิปให้แป๊บนึงกำลังลางอยู่นะครับขอบคุณที่มาลงโฆษณาการปิจิวุฒินะจ๊ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดกอกี้กาวิศรานะครับเพลงที่มีชื่อว่าเพราะฉันเจ็บ

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าถอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ราน้องทุกคนนะครับที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กำลังใจครั้งสุดท้ายแต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายในใจที่ว่าภูมิใจอยู่

คุณวันนาบอกว่าสักเพลงของอาจารย์ไข่มาริโอน่าถนัดเลยอาจารย์ไข่เนี่ยเพลงชอบมาริโอน่าก็คือมันฟังได้ถูกยุคถูกสมัยจริงๆเพลงของอาจารย์นะครับไปดูรายชื่อที่เข้ามาแล้วกันตัวนั้นจ้าพวกนี้ตอกเราไม่ได้ท้าเมย์ไอเอบอกเลยพวกตอกไปถึงวันที่18ตุลาดูเมื่อวานนี้ฟังยังอ่ะคุณเจอซักหลานข้าต้มกุ๊กเมย์เคส8รายการตัวจ่าพี่เมย์คุณพงศิษาศจากใจในว่าประธานนิ่งหลอดดีแม็กนะครับพี่จักรพงศ์การบอคุณชัดชัยพ่อขาตาหวานนี่สั่งได้นะขนุ่มแรกขนุ่มจอหูจ้านี่ทำบุญกันวันที่18นะครับสั่งได้เลยพ่อขาตาหวานจากเกาะใหญ่พี่เล่วัดมวงหอมน้องกี้สายตืดคุณจีลาคุณดวงพ่อส่วนมานี่หายใครหรือยังครับพี่ล่วงนวดหลอดกุดแก้วจะเดินพงพี่พงนี่จะต้องการหลอดแมคโครหลอดซิปโลฮอกโลตักดินแมคโครเหล็กก็ติดต่อได้เลยนะครับแก้วจะเดินพงหรือว่าหลอดคุดแก้วจะเดินพงนะครับช่างบอยแอร์บ้านน้องบอยอยู่ไหนนี่ช่างบอยช่างแอร์แน่นะครับติดตั้งแอร์คู่ลงคู่ลงนี่เป็นอาจารย์สอนขับรถที่สงขลาสมาร์ทเพื่อนแลนี่น้องชายนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ได้สูญเสียคุณพ่อนะครับคู่ลงสู้ๆนะนี่น้องชายเลยนะครับเป็นอาจารย์สอนขับรถสงขาสมาร์ทฐานหอมเดี๋ยวฝากร้านนึงคนกันไปซ่อมไปกับขี้นะครับช่างแน่นคุณณภาพันธ์รายงานตัวคุณณภาพันธ์บันบือมังฝนตกมาหาดใหญ่โซนน้ำบินแต่จากนั้นแหละลวงนวดลวงนวดอยู่สตูลน้องบ่าวอนุสรอยู่รัตภูมินะครับคุณบุญฤทธิ์เจริญบุญและก็คุณอ๊อฟนะครับรวมไปถึงน้องชายอีกหนึ่งทานที่จะลงโฆษณาทางออนไลน์ยิงสปอร์ต24ชั่วโมงนะครับแล้วก็พูดทางสถานีนะครับก็คือการลงสปอร์ตทางวิทยุของผมเนี่ยทานยิงสปอร์ตก็ได้พูดเสริมก็ได้หรือจะเอาพูดเสริมอย่างเดียวก็ได้ราคาถูกนะครับให้สถานีไปเลยของจังซ้อนเดี๋ยวผมจะจัดยิงออนไลน์24ชั่วโมงบันไม้หายนะครับแล้วก็พูดเสริมทางวิทยุการ 19.0 การ 12.2 งา maximum project จะทำเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ฮันซ่าโชวาคิลิกทำทุ่งลมแล้วก็ทำชุดแต่งนะครับอยู่หน้าวินรีสอร์ทเลยนะครับตัวที่ที่เอ้ยชื่อนะเพราะว่าไปง่ายก่อนถึงตลาดน้ำคลองแอติดถนนใหญ่เลยนะครับแม็กซิมัมโปรเจกต์เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมหลางายนะครับไฮเต้พิมพ์มาเลยถึงเดี๋ยวผมหลางายนะครับหลางายเลยน้องชายชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อเพลงที่หนอกคุ้มเนี่ยชอบลงเห็นไหมหนอกคุ้มจัดไปนึงพอนานเพลงหยิบเวอร์ชันของหนอง MC2 มาคอเวอร์นะครับต้นฉบับก็เป็นของอิสริกคนขี่หลังควายอย่างเราทำยังไงล่ะก็ไม่รู้สิไปขี่ต่อสิไปใส่เสื้อแดงไปวะไหนวะใส่เสื้อแดงหนอกคุ้มลองโปรนะเธอนะไปเลยคลิปหนอกคุ้มลองหรือยังเออต้นฉบับก็มีนะอิสริก

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย098-245-8999
2: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วร

ฮันยวาเลตี้ชั่วโมงที่2นะครับคัฟเวอร์ไม่ล่าสุดตอนจะบับเบิ้ลยุทธพลโอมวงธรรมาน้องโอมคัฟเวอร์นะครับย่อมเจ็บดีว่าถ้าเธอมาใจนะครับซีซ่าหลอดบานยานยนต์มอไซค์มือ2อยู่ในบ้านกวนนินนะครับจะสื่อมอไซค์มือ2ก็ต้องมาที่นี่นะครับซีซ่าหลอดบานยานยนต์คุณวรันธรโตขวัญนะครับเบอร์โทร0 8 5 7 9 9 3 0 3 1สาขาแรกอยู่ในบ้านกวนนินครับสาขา2ถนนกาญจนาวนิชทางไปสงขลาซ้ายเก่าควรนิ้นนำจ่ายสาขา2ต่อทะเบียนประกันพรบทำซีพอดูคูดนะครับสาขาเหล็กก็เอ็กแม็กฟอร์ซ่าพีซีเอ็กจออยู่ไร่คันนะครับสื่อซอดสื่อพรจัดไฟแนนซ์ก็ดันถูกเคสนะครับซีซ่าหลอดบานยานยนต์0 8 5 7 9 9 3 0 3 1 0 8 5 7 9 9 3 0 3 1ซีซ่าหลอดบานยานยนต์แม่อาลีมูยังเมืองตรังสู้จาตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานสั่งได้ครับอยากจะสั่งมูยังเมืองตรังเป็นซีกเป็นตัวเป็นกิโลตัวเหล็กตัวใหญ่ครับทำบุญไหว้เจ้าหันแก้บนจัดงานเลี้ยงจัดงานสังสรรค์นะครับอยากจะสั่งมูยังเมืองตรังแม่อาลีมูยังเมืองตรังครับตัวเหล็กตัวใหญ่น้ำจิ้มน้ำลาดหมูสั่งได้เราขายทุกวันนะครับวัวมุมทางมาคนเนียงแยกรัฐภูมิเลยแม่อาลีมูยังเมืองกลางแล้วก็สนามชนโคสิมาสนามนะครับ0899900189 0899900189แม่อาลีมูย่างเมืองตรังมีน้ำจิ้มมีน้ำลาดหมูส่งฟรี

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031

ชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรนะครับเหล็กราชเมศแล้วก็ลังกลางมหาสมุทรเหล็กออกชุดไม้แล้วนะครับไม่ใช่ชุดไม้ซิงเกิลไม้นะครับท่ามใจผมก็ฟังแล้วนะครับก็วันก่อนเปิดได้ทันได้ฟังแล้วนะครับขอบคุณ UNB กลาดนะครับทําซีรถยนต์ทุกชนิดและมั่นเคลมประกันทุกบริษัทนะครับห้านซีทําซีอยู่ที่ 15,000 บาททําซีรอบคันนะครับรถเก๋งรถกระบะไดมอนด์ครับซีหนอกแก้วทําซีหนอกแก้วซีแบบซีซอสซีวาร์เลกเกอร์หนอกแก้วนะครับจัดโปรโมชั่นตอนนี้จาก30,000หลอดเหลือ25,000บาททําซีแบบเป็นชุดเป็นชุดนะครับชุดละ 1,000 นี่ถูกมากคัดซีพนาหลับมั่นเคลมประกันถูกบริษัทรูดบัตรเครดิตก็ได้นะครับหรือจะปิงโครงทอดออกมาหมดทําซียิ่งผ่อนกันสนิมนะครับขอปะผู้อย่าลืมต้องมาที่นี่แหละUNB กลาดนะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูลอุทิศนิ่งนะครับเบอร์โทร0982458แล้วก็ตอง9นะครับ0982458แล้วก็ตอง9 UNB กลาดฟังเพลงยาวๆกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลงเด่นนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้บ้านหอมลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่งไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093 478 8118

0: หยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ANIMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาไปกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงลงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วกระจ่าง
0: DJ Wood EDM
3: Ladies and gentlemen,
4: this is another
3: non-stop
4: DJ Wood EDM
3: In the mix

ฮัทเทวาเลตี้ชั่วโมงที่3เพลงแดนนะครับให้การสนับสนุนโดย รถบ้านฮัทใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์นะครับจะซื้อรถยนต์มือ2ครับขายเทิร์นหรือจะซื้อสักคันนึงนะครับดาวหน่อยเพราะหน้าเรือบางคันจัดเต็มไม่ต้องจ่ายเบี้ยดาวกันเลยฟรีดาวนะครับขายรถแล้วก็ให้ราคาสูงเทิร์นรถก็ได้เอารุ่นเก่ามาเทิร์นรุ่นใหม่พรจัดไฟเน้นดันถูกเขตนะครับรถบ้านพี่บูนคาร์เซ็นเตอร์เอารถมาขายสิมานาทีโอนเบี้ยได้เลยนะครับรู้เลยว่าที่นี่ขายก็ให้ราคาสูงมาซื้อแล้วก็ขายราคาไม่แพงนะครับรถบ้านนาทใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ขอบคุณด้วยนะครับลงโฆษณากับดิจิวจ้าถนนซ้ายท่าทอนเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับวันอาทิตย์หยุด1วันครับอย่าลืมจ้ะซื้อรถยนต์มือ2สภาพสวยสภาพนั่งฟ้านอดไม่ขยับรถยนต์หน้าไม่ท่วมไม่ชนนักแน่นอนการันตีโดยบางเดชหนองดาวุฒรถบ้านพี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ฮัทใหญ่ปุ๋ยปลานิลทองพี่น้องเจ้าสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้มังคุดล่องเงาะมังคุดเงาะลังซาดลองกองเลือกนิ่มกีนกรีนายนะครับนำยางเปอร์เซ็นต์สูงปาล์มเคี้ยวนานทนเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนขยายลำต้นโลกตัวไวเปลือกบางนะครับปุ๋ยปลานิลทองซื้อกันได้ที่ลานจุ้ยสะเดาตรงข้ามโรงเรียนกันใจเลยนะครับสะเดาพร้อมด้วย EM ดับกลิ่นตรานามไซครับเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปพรบอกเลอะบอผักหนามโรงงานเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ได้หมดกลิ่นมิ้นจะหมดหายไปชาอีเอ็มดับกลิ่นตราหนามไซนะครับหลานจุ้ยสะเดาจำได้เหมือนกันบ้านผักเลื่อนใหม่หอมสะเดาสถานที่บอกได้เลยว่าบรรยากาศธรรมชาติสุดๆนะครับจะมาแบบครอบครัวคนสองคนก็ได้ข้างคืนจั่วคราวได้หมดครับ

ก็ลมลื่นเย็นสบายเย็นเย็นมีน้ำตกด้วยนะครับอ่านมีลูกท่องโซเชียลก็ได้ท่องโซเชียลได้หมดไวไฟฟรีห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมได้ครับมาแบบเยอะๆแล้วก็ลองหลับได้โอ้ไม่ต้องกลัว10คน20คนนี่บายบายนะครับบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาพร้อมด้วยใจกลางเมืองฮัดใหญ่ต้องการแบบที่ผักสไตล์แบบญี่ปุ่นครับฮิโอชิโชชิชุโคชุโคชุโคชิมาที่นี่เลยโรงแรมโมชิฮัดใหญ่ใจกลางเมืองนะครับถนนประชาลมห้องผักสไตล์ญี่ปุ่นราคาไม่แพงเพื่อนเพื่อนพีพีหรือว่าญาติเรื่องหนักท่องเที่ยวนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าเยอะโรงแรมโมชิฮัดใหญ่กลางใจเมืองโฮชิชิโฮไม่ใช่โรงแรมโมชิฮัดใหญ่เอ้เฮ้ยเอาน้ำมอมดีเจอุดมติดทนนานนี่ส่งไงส่งไงมาแล้วนะเธอนะส่งไงมาแล้วครับทุกเจ้าที่ออเดอร์กันเข้ามามีของหนองบ่าวส่งไงต่อเจ้าหนองบ่าวเขาบอกว่าพี่อุดน้ำมอมในรถที่ขวดที่อยู่ถุงตำเซาชื่ออะไรหนองบ่าวเดี๋ยวแป๊บนึงหนองบ่าวคุณพงศักดิ์เดี๋ยวพี่อุดจะส่งไงต่อเจ้าแต่ไม่รู้ข่าวว่าแย่ไหมคืนนี้แต่ข่าวว่าแย่ก็ไปฝากงานดิปอมยามนะจ้าเดี๋ยวตักบอกจ้ะในหลอดซีขวดขอบคุณจ้ะต้องการอยากจะสั่งน้ำมอมดิเจวุฒิหอมติดทนนานนะครับขวดละ50 บาทแควในหลอดชีตัวขวดละ150 0945285636

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
0: Your
2: music.
0: DJ Wood EDM.
2: Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is another non-stop.
0: DJ Wood EDM.
2: In the mix. In the mix.

รายงานตัวเพิ่มเติมพี่พันธ์ขอบคุณนะคุณพงศักดิ์น้องบอยคนสองทางช่างก้อยเซอร์วิสคุณอันโกตู้แอร์บ้าน so good so good man so good ปานุกอิชิตัน

ขอบคุณครัวทาราวิวแอลลี่ซอดด้วยนะครับวัวสะพานปากพยูนที่นี่อาหารพื้นบ้านผัดแพะต้มยำอาหารทะเลกุ้งปลาหมึกหอยปูดำโดยเฉพาะแกงส้มปากีตังก็ปากยูนวัวสะพานเลยตรงนั้นแหละดำดำมาตรงนั้นเอามาจากตรงนั้นเลยสดๆนะครับท่านอยากจะกินอาหารพื้นบ้านอาหารปากใต้อาหารตามสั่งกับข้าวกับแกล้มอาหารทะเลหรือจะเป็นแพ้นางในแพ้หลวงคาราโอเกะห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมห้องผักสไตล์แบบรีสอร์ทเลยนะครับห้องคือละ500เองทุกมาครับ500 600ห้องย้ายห้องรวมแล้วก็มีจะไปแบบครบทัวร์ท่านจัดเลี้ยงจะนั่งสังสรรค์นะครับนี่ฝากให้ด้วยจ้ะครัวทาราวิวแอลรีสอร์ทนะครับวัวสะพานปากพยูนจังหวัดพัทลุงนาผักหมากนะครับเป็นที่พักเป็นร้านอาหารอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยนะครับนี่ในส่วนของกลางคืนนี้ลมเย็นเย็นสบายฟิลได้เลยนะครับธรรมชาติสุดๆมาที่นี่ฝากให้ด้วยนะครับไปทามาพี่เดียวได้เลยทามาหนองเอ็กหนองเอ็กนะครับไปทามาพี่ซิดทามาพี่เดียวได้บอกฟังมาจากรายการดีเจวุฒิหลับส่วนลดทันทีขาน 10% ครัวทาราวิวแอลรีสอร์ทปากพยูนวัวสะพานเลยนะครับอยู่วัวสะพานปากพยูนเลยจ้ะเดินทางจากควนเนียงนี่20กิโลแค่นิดเดียวครับครับตรงอย่างเดียวพอถึงวัดวัวถนนตรงนั้นลงไปลงเนินนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับเรียกว่าตั้งแมพได้เลยนะครับพิมพ์เข้ามาครัวทาราวิวแอลรีสอร์ทแมพก็พาไปถึงทีเลยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้านู้นและสี่ห้าทุ่มนู้นและพี่น้องนั่งยาวๆได้นั่งกับเจ้าของหลานยาวๆได้เลยจะนั่งวันเกิดนั่นจัดเลี้ยงโอเคนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี่ผมทำคลิปมาแล้วเดี๋ยวทำคลิปลงไงนะครับขอบคุณจ้าลงโฆษณากับดีเจวุฒิสั่งทำสปอร์ตแล้วนะครับแล้วก็ร้านแม็กซิมัมโปรเจกต์คลองแอช่างซ้อนนี่จะลงโฆษณาทางออนไลน์แล้วก็วิทยุผู้เสริมได้จ้ะมีหลากหลายราคาผู้เสริมนี่ราคาถูกขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับยิ่งสปอร์ตกันเดือนหนึ่ง 3,000 ผู้เสริมพันหาออนไลน์ลงโฆษณากับบ้านไม้เรดิโอ 1,000 ยิ่งสปอร์ตต้นชั่วโมงเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 บาทยิ่งตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนช้อยนี่คุมแบบไหน DJ PR ให้ DJ คนไหนก็ได้ PR ให้สินค้าของฐานได้หมดสินค้าเป็นที่รู้จักล้านหานขยายยอดขายปังแน่นอนนะครับลงต้นชั่วโมงโฆษณา 99.0 ได้ทาง 92.2 าได้ทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ด้วยนะครับเสียคลื่นเดียว 99.0 ได้ทาง 2-in-1หรือจะลงโฆษณาออนไลน์ก็ได้เดือนละ 1,000 กับดีเจวุฒินะครับช่วยค่าน้ำค่าไฟดีเจวุฒิครับเคลื่อนตรงนี้นะครับลงกับสถานีทานก็ได้ออนไลน์ลงออนไลน์เดือนละ 1,000 นี้ทุกนะครับถ้ารวมสปอร์ตกับดีเจวุฒินะครับก็เดือนละ 3,000 เปิดสปอร์ตซ่องขังผู้ซื้อใหม่ด้วยนะครับเดือนละ 3,000 เหมือนที่ลงชั่วโมงนี้ช่วงนี้ผมจัดบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับเดือนละ 3,000 จ้ะจะพูดอย่างเดียวก็ได้ไม่ยิงสปอร์ตนะครับพูดทุกวันเดือนละ 1,500 บอกเลยว่าเรามีที่นี่เรามีไล่ช้อยให้ท่านเลือกท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านมีเบี้ยมากมีเบี้ยน้อยอยากจะลงโฆษณาโดยที่มันมืออาชีพ 99.0 ลงนายมดดีเจกุ๊กไก่ในช่วงเช้าดีเจดาด้าบ่ายโมงดีเจวุฒิบ่าย3ดีเจนุ้ม6โมงเย็นถึง1ทุ่มแล้วก็ดีเจหนองสาวลงได้หมดเลยหรือจะเป็นรุ่นสปอร์ตตอนชั่วโมงเบอร์โทรก็ยิ่งถูกตอนชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดขอบพระคุณอย่างสูงในฐานะที่ติดตามมาฟังนะครับตอนเช้าในช่วงเช้าขออนุญาตไปทำดูลาไม่ได้จัดออนไลน์ทางบ้านไหมนะครับตอนเช้าขอลาในช่วงวัวเช้ากว่าติดภารกิจไปที่เต็นท์พี่บุญหาดใหญ่แป๊บเดียวนะครับแต่จัดไม่ทันช่วงการโมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นฟังเพียงยาวๆคอยมาเจอกันเวลาเดิมนะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นวันนี้ดีเจอุดไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
1: ลองใช้กันหรือ
2: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดยลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดยทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางอาปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกทีมงานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าน้าอาพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ร้านโกดังยางมือสองหาดใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีรับประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีรับประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกคำซีหล่อแม็กซ้อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้านายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองหาดใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ชได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับถ้าท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มบรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดไต่ของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหาจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางก้อนเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางก้อนนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปานินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอียมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเพื่อความบันเทิงกว้างเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเพื่อความสนุกสนานกว้างเพื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINEMAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: ็พวกเราเกียนไขและวานิชนะครับ
1: เลยบอกเมาอ่ะชี้

0: สายนะครับผม
1: เอาเลย
2: อ

0: ดีครับ
1: มีเมียไหมครับ
2: ครับนี่ไหวมาบอกงานครับ
1: งาน
0: นั่นไหนจักกับ
1: จักจักเป็นไง
0: บวชกับครับตายยากัน
1: ตกใจมาเลยครับ
0: ไปกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ตั้งใจกับมาบอกไม่ดีนะสวัสดีครับ

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1895

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01 0618955974

อนนี้ร้านสินค้าไม้เมืองเปิดแล้วนะเจ้าตรงหน้าร้านฝั่งนี้เลยนะเจ้าเปิดละมีสินค้าเยอะมากเลยฝากอุดหนุนสินค้าตัวนะเจ้ามีเจ้าเพจไม้เมืองเลยเจ้าพิมพ์ไม้เมืองภาษาไทยได้เลยเจ้าถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวไปคุยกันต่อในเพจได้เจ้า

0: เหลือแป้งมันแค
1: ่พี
2: ่ครับ
1: มีแฟนหรือยังคะ
2: ยังหาไม้แฟนพี่ครับ
1: แต่ลืมโทรมานะ
3: โอเคครับ
2: ว่าในเรื่อง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643956

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

คิดดีใจได้เจอเธอแล้วฉันฝันไปไกลคิดว่าจะฝากผีฝากใครอยู่เคียงกันไปยันเอาชราเพื่อเธอ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เป็นบีบกระดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กระดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น.

0: ครื่องบินแป๊บนึง
1: มีกี้ก็ไม่บินนะ
0: บินจังเลยตอนนี้อ่ะ 1 2 3 4

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรี

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

คุณเพื่อนครับความรักบางทีมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบบางคนในใจแทบตายสุดท้ายโดนหักหลังบางคนยื้อให้ตายมันก็ไม่กลับมา

0: นี่นะครับผม
1: วันนี้วันอะไร
0: วันครบรอบ
1: แน่นอนหนูจะพา
0: ปี
1: สามปี
0: สามปีวันนี้มีอะไรพิเศษไหม
1: มีนี่หนูจะพาคิดไปกินหมูกระทะไง
0: พี่ก็มีเหมือนกัน
1: มีอะไรพิเศษ
0: มีแหวนมาให
1: ้เฮ้ย
0: อันนี้เอาแหวนไว้มั่นไว้ก่อน
1: ได้ดิซื้อมาแต่ว่าไห
0: นไม่บอกหรอกแอบไปซื้อมาที่เน้นมอง
1: เฮ้ยเอาใส่แน่นดิโอ้โหนี่โชว์
0: พี่ก็มีเหมือนกัน
1: เฮ้ย
0: เป็นแหวนคู่

0: เหมือนเงินเขาต้องไปกรุงเทพแล้วแต่ว่าเขาไม่อยากไปเลยอ่ะ
1: ไปรถอนาคตเจ้าของ
2: เขายินดีน้ำทุกความสำเร็จของกิ่งอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวสิทาติดตามทางโทรทัศน์ดอกที่เปิดเบิ่งซูมือเลยแหละ